0: ปันเดียมีแม่จีนะมาโกโทนัยมองเยปันเดียมุมมองเอาละแห่โกโทนัยมองเยเอ้เมนูจุ๊ดๆนบ้าจีเมเปียเนาะ
1: ဟုတ်ကဲ့ရှင်
0: ဒါကြောင့်จุ๊ดนูมาเมียกูมองจีฉิดแต่เจ้านี่ပြောจินน่ะกะดิใช่ป่ะดิရှင်